แม่น้ำตาปนกองราเมย์ไอเตปีแม่วันวาริกิเตเมนิสแมงกายอย่าปอรอยตัววันไอการเกาเรียนก็อะไรนี่ปนตัววันก็นั่งทางตัวรอยนองรายยำรงรงอันนี้แม่ตังแม่นเตรูนี่การเกิดรงรงไอเรียนแต่ใจยุ่งไออาปนิเป็นนั่งพักตานว่าตาแก่ตังยิ่งกินนักวิญญาณแต่ตาวันเอาไว้ไอเรศนาค่ะค่ะแม่เราได้กินตาเปียกอระอันนี้นี่พวกินคณะกราวันกันวันนำกตาวันเอาไว้ยุ่งแต่ละป่านนั่งกรอยกี้อันกูกรายนั่งพักนวันไม่กันเนี่ยสนาอังันเดตวารีไลจ์เอลเมรอนันนันนี่เมกุนัยยะตะกรานาปนรอง

คุณดำดับเนี่ยตกรานานเคนเคนไม่ยอนทอร์มอนเอาตั้งยีระว่าไม่เมื่อวันที่เป็นสมัยเจ้าเทนัวยอนไม่รู้เอฟเอ็มไอจีนานบ่อยไหนฉะนั้นที่มันตอนนู้นก็น่ารักนะคุณน่ารักที่เป็นคนรวยมาเนี่ยสมัยรวยขนาดนั้นก็ตายดีกี่วันปูนรวยนี่เมื่อวันเก๋ปูนนี่เมื่อวันอัมโรโรไอ้ก้าบูเก๋คงรายงี้ตะวันนู้นคนนั้นก็ข้อคิงกันนู้นก็รำยิ่งกันเนี่ยปูนรวยนี่เมื่อวันอะไรปุ่นว่าคิดแต่ปังกันกันนั่นแหละก็ตายดีกี่เมื่อวันเอฟเอ็มไอจีนานบ่อยไหนยาวคิดแต่ไม่คันกันนั่นแหละบรูกราวิบุกันแต่ก็ตายดีกี่เดี๋ยวมึงอยากมาเตะเมื่อวันเก๋อ๋อตอนนั้นก็คือผสมกันเด็กๆการุกวันคู่นักแข่งทั้งเรื่องปานักตระกี้ยานเมื่อเรฟไม่ชินันบุญนั้นน้าวันนั้นเป็นคนตันเย่เจ้าวันนู้นการุกวันเจ้าวิสุวะก็คือนำรู้ก่อนเจ้าวิสุวะไอ้การุกวันนั้นเป็นอะไรก็ตอนนั้นแต่